0: ลุมก็คุกมนุษย์บนช่างและน้ำบิ่งกับกับเอียงเจอกับเด้งกลางจำดงรูปหังไกลเดเมืองระเกลมเราและนันจำดงสับลุมดงรูปตักแลกลำจำดงรูปในหมอตึมตาพลสนายไกลก็บินกลมลาตัวแรมและนันลอยงะจำตูนมรบลุมงบจินจิไกลก็บินหันเท่าก้มจริงสังรามตัวแรมพระของอันอย่างบนตัวคอยดองยังยังจารกุลปลุกซาทุนตัวไอปอดตะปลุกนำตัวไอปอดเหล่าปลุกซาปีมพุ่นกะไลกะบินตาลตัวหำทอจำต้นกะเตบแพกะนะทุกปันพระดิบลากในครูทาเคร่กบหังดิกยารังกะจับพระย่อยนากะไลดาวอกว่ารอยตะปลุกมลานนำตีฮานอยโบจินตริกบจริงเล็กกะไลกะบินกลมลาตุยแรมลอยงะจำต้นโรปลุกรอยสปันมลานนำทุนตัวไอปอตะปลุกนำมึงโบจินตริเกิมดิกยาประตุมกราหมอปรักตุไปเลยมึงลาจาร์ตะจังเงาก็เลยก็เป็นหมอปีลีรรอยรันดุงรูปหังเกมเต่าปลุเอมาเป่านกหังเกมด้วยเอกลักษ์ใส่ตุเอเป่าโจมด้วยนักก็เป็นนักก็เป็นหมอควากิจไก่ตรงอึงดังควาลันจาร์ตะลำควากนุกนาเลเมนหึงควากุกหอยจังทันหมังควากิจไก่บันบิทือจังกำตุติโนกบินลอยลันดุงรูปจานจากลักหมอตึมดงจีเลืองเหมือนมิ่งเทียกลำตรงเอืองดังควากระดังประดังจารควาไอปูลปิลากุกหอยจารหุ่นที่เชียงหัวก็ยังควากระดังประดังจาร
1: เวลากระดังกนุกนาดงจีฝ่ำซาตุกลำบ่อชิงตรีก็ยังควากนุกนาเฮิมทอและตึมตาพ้นลำหันดำจนมรบลุกมังบ่อชิงตรีเลนันหันดำจนมกลำกลังนำหันดากิดแก่พ้นลำเดกยาประตุมกราหมอปรักตัวไปเลี่ยมบังลาจารตาเจงเอาบังนั้นมอนำแกลมเล็บร่องกับแกลมเมนก็ยำพ้นนั่นละเล็บแกลมเมนเอี่ยมเทือกแกลตัวไปเลี่ยมบังลาจารตาเจงเอายิงเดกยาประตุมกราหมอปรักตัวไปเลี่ยมบังลาจารตาเจงเอาหาดาประมกลำกลังกันลูประเห็นวัดไกลตัวไปเลี่ยมังกันองประพนตัวไปเลี่ยจึกเกอกันองประตุมกรามกันไกลกับประกักหาดามาประมลิมเรากระดับนึ่งมาประกันนอมเราดลังกับประตุมกรามาปรับตัวไปเลี่ยมังลาจารตาเจงเอาจิงซาลำตุมประตุมกราพนดีกยาดเป็นธรรมของประตุมกราลำลาจารกันยำรุมกบดีกยาลาจารตามเราลำหัดรำจนนั่นละมลิมหัดรำเดกยาเอฟดีเลียลวดยิงเดกยาเปกนารตุมปรับดูไปเลียกับระบังลาจารตาเจงเอาเบ็ดตอนนั้นมลิมังเกรดลังประตุมกราจีมกรามดีวัตุมกราหมอกแหล่ลิกาเดกยามลิกลายอมเทอมเทหะจันมังตุมปจารบุญปรองยิงไกลไกลลังเดกยาประตุมกราเกิดกลมลาโนกับเป็นละเมื่อและอสับบ่อมกวบมึงตุ้มขนมประตุมกรามเดียมไปมอปรังตัวเปรี้ยมึงลาจารตาเจงเอาปมนี้กหัดรับประมึงเวียดนามหังตุ้มขนมประตุมกรามเดียมไปมอปรังตัวเปรี้ยมึงลาจารตาเจงเอาบลอรำเตโนกับเป็นควาเกตกายจุงองดังควาลันจารโตลำเอลายตุ้มขนมทาราประตุมจารบนปรังบิมลิมรอกแหล่เท่าสร้างกับประตุมเปรี้ยมึงลาจารตาเจงเอาดูแหล่จักกะเปียตุ้มขนมประตุมกราปรังตุ้มกันังพระไปยอมในกมรากันเอากันนักเรียบกุมตุ้มกระสุทุมลานลำลาจาตุ้มกันังพระพ้นเกลกนุกนากระเสียมหลังเวทมกรามลิตุ้มหันจาพระเยอะตุ้มก็ไกลไปกุมตุ้มกรามเดียมไปและนั้นนกชิมเนี่ยเบมเซมกระดมนกวนกับปักอมอละเยอะกวบอมตีลุยตุ้มกันังพระตุ้มกราลิตลูเรมงและนั้นประกาศไปเรื่องตุ้มหันจาพระเยอะเสียหันจาเพียนกนุกนำจนเอลัยกรับกันังพ้นประเกลกนุกนาเบมหันจามาประกลามงัดกรับจารบนปรองปิงามกระหันจาประยุมเทือกไกลไปกลุ่มตุ้มกระยอเสียไกลจอมกะไกลจักรเมานั่งห้องปรามดีกยาและนั้นไกลไปลีร์กริงวัล
0: กว่ารอยเหล่าปลุกมลันนำตีวัลตังหลับจานจากลักกนังพลประของอันลาจารกุมจริงเละก็เลยหึมเท่ากุมจริงสังขระมโตแรมพระของอันอย่างบนตัวนาวตินอกนั้นโมถึงตึงเลวังเตียนลำตรงเอืองดังก็แองควากนังพลประของอันลาจารตึมดงจีเลืองเหมือนมีเทียกลำตรงเอืองดังควากนังพระดังจารควาไอปูลปิลากุกหอยจารจากลักเหมือนเทียงวางแกงควากนังประสังเจแอจารมิตรทังพงควาปิลาตึมจารยาลายลำดงกว่างหงาย
2: sang ra mto rem ra kung an yang bun tua ching sang ra rom to de rem ra kanukana mkom ching lir kul sa kul tua kul tlau lam kung an cha tak lak ne ra mut rem mo nak ne kan ka ke ne san sam lai kung an yang bun nak ko sai kanukana lang pa phung de ne yoi ba kalai han tip kle kan hap de mo kalai ru len an tum nui ลอยหันดาพระปีกุมหังลาจารมกันมึงกนังพุนพระคงอันลาจารทุนแรมตัวไอปอตบลุนำตัวไอปอตบลุกจูสังระรวลำโปรสายไอปอโจเดมึงตุมจานตักลักยาลายลำดองเล่นอันกว้างไงมึงทุนแรมตัวไอปอตบลุกจูตัวไอปอตบลุสปันปักปรังรวได้ลำกลมลามุดแรมที่สังระลำกือทนตัวไอปอตบลุนำตัวไอปอตเหล่าปลุสังระนังไอมโตเรมกรับทุนกะลำโปรไซปอยมาตุโจเดลอยเรมตีเหล่ากือเรมปลุรำติดนกบินถึงตึงเลวังตื้นลำจุงเอิงดังกะแองควากะนังพุนปุระกงอันลาจารปิมยะสังระมโตเรมระกงอันยังบนตัวจิงซาลำเหล่าสังระมึงกงอันยังบนโกมจิงตีเหล่ากริงวาลาจารกะยำลอยงะอะดะปุระมึงดังกรรมดิกยารปรมตมจวดมกบหังรูดลังแปมนี่กระดับใหญ่บริคืนแอควากำลังพลพระกองอันหลายจานเปรย์และระปุ่มนี่กระตึมปุริยาเนยไหลจันหมอกไหลกระลื่นเอตีลำพระรูปทั้งปรับเม็ดมกบจริงสังระมโตเรมระกองอันอย่างบนตัวรูกะสังระซาตุเรมสเต็ม
0: รอยตบลุ่มลันนำหอยดองยยังจานตักลักกือปลุซาทุนตัวไอปอตบลุ่มนำตัวไอปอดเหล่าปลุซาบีมพูนกะไหลกะบินตัลตัวแปะกะแซมหลังวิทย์มกลามกลึงตึมตาประโยต้มลอยหันดะเพนกนกนำจนนาวกะบินหมอตึมดงจีเลืองเงินมินเตียกลำตรงเอิงดังควากะนังประดังจารควาไอปูลปิลากุโขยจารก้าวเทียวหางลำตรงเอิงดังกะแองควากิดไก่กะนังประดังจารควาหอยดองยังยังจารดอหูฮีนิมกับลำตรงเอิงดังกะแองควากะนังประดังจารควากะนังประสั่งจะแอจารอียังกรีในกะนังกะแองควากะนังประดังจารควากะนังประมักจังโตกุกเวียดนามจารตึมดงจีควาจารเอเลอติตึมดงจีลำกะนังกิดไก่ประดังจารหอยดองยังยังควากะนังประสั่งจะแอจารดักลัก
1: บลอรำเตโนกบินดงชีกาวเตหัวอันลำจุงเอืองดังกะยังควาเกตกายกะหนึ่งประดังจารควาหอยดงเงินเซนจารหล่อมยะกลายกบินตาลตัวหอยดงเงินเซนจารเกิดปลดซามก่อมจริงลำเกิดมาลู่ประงะยุ่มพันบนิกและจารประโยคแรงอาปิมโมกะหนึ่งประสานจีแอตัวเกิดมาสะทนในลำกลัมต้นปลอมกลัมลิหะจะจอมกะจารเกิดทุนตัวไอปอดปลัสซานตัวไอปอดหลบลุลองตัวกับทุนตัวไอปอยมาปลุจารจักลักมอลิหะจะกันยำเดกยารปรกนอกลุ่มท่วมดินึ่งเดกยารประตุมกราบิมลิรประตุมกรามเนียมเปลยบายุอตุตื่นไกลจักรเมาเดกยารประตุเตียมกรามจริงเปลมเนียโลกิสติกวัลบุญปรองดุมกรามตะมกรามเดกและติดจักเห็นเกิมเนียบุญสร้างก็ยังความเกตกายกระนงประดังจารควาหอยดองเงินสันจารกาวเตหัวอ่านแหลกละตลบลบปะระหึมเท่าและดันตอบลมตารำอารังอํากระหัดรำจนมอบาหึมเท่าเกิดในจิงตุมประงะตุตื่นกระเสียมตลังวัดไกลเลยงะตุมหัดรับประรู้หัดรำจนกำพายปลกนาจุด้วยมาพระนิพพตุตื่นแกลไปยั่วกระนงประสันจิแอตัวกึลเตนกมาพระหอยดองเงินสันจารหมอกหมดและควากระนงประสันจิแอจารเฮิมทอปตุตุนเลยงะหัจจากะจำดิกะยารปรตุมกรากระติบดำด้วยบนสร้างเกรมกังลันจารแกลดับปินบนสร้างนำล้านทุนตัวปอดวับลุ่นนำและนำกลำตุนตุมปรงะพ้นเตกะนานจิทุนตัวปอดวับลุ่นนำกะนงประมาจันตุกวกเวียดนามจารเฮิมทอปรอมกรรมดิกะนงประสานจีแอนำล้านทุนตัวปอดวับลุ่นนำมึงกะนงประมาจันตุกวกเวียดนามจารและนันตุมแกลมกว่าประซับตรงอาเก้ามึงกะนงประมาจันตุกวกเวียดนามจารห้องหอยดองเงินเส้นกระนองประสังจีแ
0: อรอยตบลุ่มหลันนำกระนองประสังจีแอจารมกุ้มจริงกระไรกบินหำเท่าหัดดำจนมึงคว้ากระนองประสังจีแอจารกระไรเจ้าดงจีโฮกวางเดงะคว้ากระนองประรูมตังจารนาวกบินหมอตึมดงจีเลืองมินเตียกลำตุเอิงดังคว้ากระนองประดังจารควายปูลเปลากุ้ยจานจักลัก Đỗ Hư Huy niêm cặp lầm trung ương đảng cái em khoa cái năng bọa đảng chà khoa cái năng bọa sang chế ẻ chà y dân kri nè cái năng cái em khoa cái năng bọa đảng chà khoa cái năng bọa mặt trận tổ của Việt Nam chà trần trung hiến lầm cái năng kịch cài bọa đảng chà khoa cái năng cái xem trang bọa cái nọ lầm cái năng bọa đảng chà
2: ดีนกบินปิลากับกำลังเกรดแหลมนุ่มมาเพราะกนุกนาจาร์เฮิมทอจำจุนมโรตัวไอพอตัวปลุกสปันรอยตัวปลุกตัวปันมันนำทนตัวไอพอตัวปลุกนำมึงควากำลังประสังเจอแอจาร์กลายเจ้าดงชี้โหควังเดะแงควากำลังประรุมตังจาร์แงควาลำวางไอมาทุนยับมึงรอยหมอจำจุนเจ้าแงควาบลูทำตีนกเจ้าเพราะควากำลังประสังเจอแอจาร์โดหูฮุยไอ้เมย์ดงจีโฮควางเดะหมอกเลยดอกกระนังมึงควาจาร์เจ้าง่ะควากระนังประรุมตังจาร์มปิดทางนั้นเลาะกิดกายดงจีโฮควางเดะมาร์มดีกระตังกระเลยกลุ่มกบมาร์คำแผ่ปรักยัวกับประรุมตังมดีปูตุตื่นกระเลยลอยง่ะตึมหัดะประพนควากระนังประสังเจแอจาร์มังเมย์ดงจีโฮควางเดะมาร์หมอกเลยกลุ่มกบหังไอปุเลยาประดังกนังประเล่นอันกนวดทุ่มในหมาประมกรามดิกนังประรุมทังจารกจับกระตังงะจักประเจ้า
0: ตามรอยรับลุ่มลันนำกนังประสังเจอาจารย์ตักลักมาประหังกนังประตุ่มกระเดวขากระดับประงะกระไอลันตองปรองกระไอเทหันมาผู้เอียงตักลักแนวติดออกมาประโมดงจีเลืองเงินมิตรีกลำจุกเอิงดังควากนังประดังจารควายปูลปิลาควกหอยจาร์โดหูหุยนิมกับลำตรงเอิงดังกระแองควากระนังประดังจาร์ควากระนังประสังเจแอจาร์เรื่องกองท้ายกระแองควากระนังประสังเจแอจาร
1: ์ตีนกมาประกระนังประตุ่มกระดาวกะเฮิมตาและกระดำจนงามกลายลันตึงปรองไก่เตระมาระเซเตตัวปลดลาโฟเอียนตักลักเลยดำกบเป็ดปลาฟักกระนังประตุ่มกระห้องกนุกนาเลยเสกแลตรงชายไอ้ลันตึงปรองไก่เตะรันมาราฟูอินตักลักลงลำโปรตัวไอ้ตัวกุจุกิโลเมตรกระไรพนเบลีร์ห้องไอ้ลันตึงปรองไก่เตะรันมาราตือระทงตีกระไรกัดละบังไอ้ลันตึงปรองโปรตัวปลุกตะปันกระไรกันนาตุยตีบังยางกนงลันตะกรวยมอยนอปรักปีเลกับประงามกราจีจางนางไอมาปลุกตัวไอ้ปอตัวไอ้ตัวปะปลุกสายแกลปรักในจิงหัดระประดุมกระปรองสนันพางะจิงตัวกึลลำนั่นกระตาลซามบังทุนตัวบอดวบลุนำรุกทุนตัวบอดหลบลุลงเสตุดวบลุปะกิโลเมตรมอปะโปรเอลานไกเดเฮรันบลอรัมเตนกมาประดงจีโดหูหุยนุ่มกับลำจุงเอิงดังไกแองควากระนมประดังจาร์ควากระนมประสังจีแอจาร์บิมยะดักลักบิมกละประงามกราลันตังปรองไกเดเฮรันมาราฟูอินดักลักจิงหัดระประพนยมพันรุมเดกยาร์ประตุมกราไกลติมตาและนั้นเลยงะไกลกระจำเดกยาร์ประตุมกรามังปลุกกระจตุกกลงมังจารก็ยวนันจารมังมุยมารมอเลงะลำกระทนมาเปราะในบลอรำเตนกมาเปราะดงจีเลืองเวียนมิงเจ็ดลำจงเอิงด่างควากระนงเปราะด่างจารควายปุ่นเปลาควกหอยจารตักลักปิมยะในจิงหัดระปรองามกลายลันกลงมอกลายยมพันเซติเมตรมอมกลำกลังและลำหัดระจอมกะมังจารดงชีเอลไลกระนังประสานจีแอจาร์และนันตุมกระนังถาประโยชน์ตุมเลาะตัวใหม่นุ่มแกลตรงเก้าบังตุมกระนังประตุมกรามเนียมไปพยายามกลำกลังหันจระตุไปเรียกกับประโยชน์ควบและนันนั่งห้องแกลตีกยาร์บังจาร
0: ์รอยรับลมนันนำเอโปลปีกุมในควาทนจานตักลักกระบินกึ่งซาทนตัวเอโปลตับลมนำตัวเอโปลรับลมซาแนวกระบินมอดงชีเงียงลำกแองควายปูลปีกุมในควาทนเวียดนามปิดทางในปิลาเกิดตึมกระนังถามพระลำจาร
2: ลำคือทนตัวไอปอตับโลซาตัวไอปอตับโลนำไอปูลปีกุมในควาทนจาตักลักปีมุดหมอปะปลุนำไอปอโจมในควาทนมดิอินอมในควาทนลักหมอระในตุตัวไอตุนำปลุปะไอปอโจคือทนไอเก้าตึมไอปูลปีกุมในควาทนลำจารกระตื่นแกรมดิเล่นอันลอยงะอันดะพระไอปุริยาเล่นอันโมปาวิทและลูปูตุตื่นเกิดลื่นไอปุลมในควาทุนมึงจารตุกุลนากุโมกแลมกรามดิกจับกระตังสาตุกเดจตุกุณะตุในควาทุนมอมโปแรมนัจมะพระมเรากลมจารตักลักระในโมใส่ปอใส่ตุสปันปลุกกิจุไอปุลงะพระตุตื่นหังกิจุปลุกไอมาไอปอโจมในควาทุนมุดเปกุมมอนำไอปอสปันตุนำปลุกตัวโจมในควาทุน ទុបងហ្វាក់ប្រារួមគប់នេះកាយកលែទីពំតាមនេះ
0: Rồi lập lúc nạn nằm tới sang chư mình tươi Sài Gòn Phú Yên và là Tuy Hòa. Cái năng kể lăng bộ dội na lên ăn cái lệ đạo tràn thạc lạc, bìm phôn cái lệ cái bình bộ rem năng thâu, thôn tuệ bộ tập lộ nằm, tì xảy tốt ế mà bộ chồm nơi, ở cổ răng bò lọ răng dập, kinh buồn sang nơi dội bẹ làm tràn.
1: Lâm vàng đòa rùi rèm, để cỡ mọc mỡ lép rộm đi nâng thòm rô cầm được bần sang kìm đuổi dưới bé, lên ăn kìm chữ chăng, kèm tôm plang yếu lách được bần sang dưới bé, bê cả tầng rầm càng hồng tống kè cho ngạ chủ chát, kè cho ngạm lửa rai kè gồm quốc dưới nà trai, mừng phong rõ gác, lâm cờ lý đúc ở đạ này. Mừng kè cặp bình, hi bùm ni khoa thôn, mọc mỡ tốm kèm rau, mừng tùm hạt rậm trôn hạt rạ phèn rau. Với tọa năm đi nâng thò bà dùa cả rậm nâng rô, lâm kèm tổm plang yếu lạch mưu buồn sang, cả tùm điệm là rạp rõ ngã, bà vã bà rõ đáng, cả nông rõ sàng chị e, hòng đi dùy bé. Rùm quốc ngạm đi kè cùm quốc chi chàng dùy nà, lên năm đi kè dạc chập răng kìm đi dùy bé.
0: Nước buồn sang là đã bình cặp trình xa bộ bạc nhằm lên ảnh gặp sang cồm trôn trình tùm cơ này cựu thả kèm thể chăn làm trà thạc lạc tùm cơ này tụ dôm gặp nâng đơm này ở mô yộ

0: นังเกรเปะดุจอ้อบรือรอยบรือเลาะหม่อมดิมลาตานลำกระแหทิพย์นึกบนสังระในจาดจากลักลักกระตุนดิกยาร์บรอดสันติงมกบกระไหลถากแร่หึงตึมหัดดาบรอดกรามดิตึมปวกบนสันติงจากมอักตึมนกปีหมูในเปล่าเละกระตัวเองไว้หมูนกหิวสันแรงกระไหลถากแรมเทจันมึงย่อยนามนึกย่อยแบะและนำดิกระตั้งกระไหลกุมกบลำนึกบนสัง
1: เรียชื่นของบุญสร้างธารกระสีถวายสะสุนหลังตัวเงยขับไปที่กระตุ้มไกลกระตุ้มมือจากมักเมืองอยู่ในจำรอยและนันบานาเฮตัยที่หมอเอ็นแดงตรงเกิร์มตัวกันนัดเล่าจริงมาเมืองที่บุญสร้างลำลูกบำตะเมืองและหมอกไกลตัวยับจริงกระจับหนึ่งยูมหินธารกระกลุ่มลาในจริงคนครูธารกระเทหันเมืองที่บุญสร้างกระตุ้นเกรเปียวและดันดิมลารวมกว่าปีมเรียมที่บุญสร้างตุ้มอยู่ในกริ่งเงาะจาระตักลักđây là truyền thống của dân tộc. Đây học mà cái đi mà nằm tắc lại cái độ mùi làm tùm rìm ác. Hiện nay chiên em nàng mùi dưới nà đùm ở tờ tục rừng cái chấp. Đúng em nàng cái độ mọc làm bình rõ tới gặp thôn vì mọc lại chắc mạc hình.
2: Mày mạc rồi bụt tòa màn xa lờ cơ cú vì em còn chiên kèm ác. Cái nhằm kìa biểu cái thờ kẻ làm xa. Mình biết nó nâng bà bầm nhằm là mọc lại tù giáp vì liên lạc xuất cái chấp là và tùm dưới nà làm xa.
1: ดีกยาประชินทิงบนสร้างหลักจริงลานปอกกราปรกนอกระจับรังกันยำเกรียบเพื่อคนครูทารกระหายใจดีปรักมอประวิทย์กับดีบนสร้างหายใจตีฟอลแอร์กาวเอนาวแอร์กาวเบ็ดทองสร้างกลุ่มลงอยู่ในนาดื่มบราปักยามตุกนาเจียกระเปียเจและนันตุกกรามดังมหัมเทหจันบาลักแกลตุตื่นจากกะกะแกลมดีกยาประชินทิงเปียบายัวกลายจักรในวัลแอกามก่อมจริงและตัวมีปูลกระตมบุญอีปูลตุกกรามดังบังหะและนานอีปูลปักยามรวมกบเอวจักและรู้ตัวเงือกเชิญลังเบตอนั้นเฮิมเท่าและนันเกรียบยักแกลทารกระยุ่ยนายเดลำกลายเต็บหมอกแหลมลิมระระใน
3: Các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và đặc biệt là vừa rồi chúng ta có
2: Hong Kle Ru Maknukna Len An Ru Rum Tang Tum Ta Pra Phun Nui Buon Sam Rai Lui Mdeka Pra Chun Thing Buon Sang Chư Khăn Nang Hong Tum Kle Tu Yuom Tha Kre Len An Kle Kal Chak Mo Lam Val Val E Kao Mo Lai Hedda Nga Nhằm Nga Ngram Di Bia Ti Tra Bo Buon Chun Thing Rạt Nay Mom Com Chinh Lết Sa Bo Buon Tha Kre Nam Cư Thôn Nay Mơ Ram Com Chinh Tua Bo Buon Tha Kre Tân
3: cái việc phát triển văn hóa
4: phát huy để bảo tồn được những cái giá trị truyền thống tới của đồng bào nhất là
2: Dìm nà kìa bèo tùm kè tù dùm thái kè mừng dưới nà bồ nít bà bầm nhàm mừng dưới nà đê chàm khá mè thái kẹp dưới nà mò kè nọc rù thái kè mừng thề chân mẹ mạm cùm bếp nông kè nông bà thái kè chàr làm rùm nà tịt nắp mừng còm tiên tùm nông bì mô tùa bằng hoa mừng bà chườn thiên buồn sang chiên nông chườn chàm à kờ tùm bò chàr bình cắp rì hồng đặc lạc đi bạc mò bà vết cơm đi buồn sang dưới bè
1: เลยงะกลายเกตแก่กับเพราะเกรียบเพียวและดันดิมลาระกลายตัวยมทารกระเลยหัดดำจนมโรสิโรกจุกับเพราะยวดนากลายดาวจาระดักลักมกลำกลังในจริงเพราะงะพ้นปิมลีร์ห้องหัดระกันยำเด็กกระยาเพราะตุ่มกระกระจับรังจาร์เด็กกระตั้งกลายดูกับเพราะเกรียบเพียวมกระวิตุ่มนกหมอกกระดับดังเดิมมก็จริงเวตุ่มกลายงะอย่างอตีและดันตุ่มแกลมอัพทารกระบังตุ่มยวดนาบางนั้นจารกรรมเด็กกับจับกระตั้งกลายกลมกวบบากลายตัวลำตุ้มกลายดาวกันยำดูกริ่งดุจแบบเด็กกับยาเหตุกับจับและดันบุรุษรวยบุรุษลิมเรา
2: หากจากกันยำงาพ้นนั้นล้ำกรรมเด็กกระเต็มตามในบุญสร้างกระยอดนั้นปีกระตือนรวยงาจักตึมดาบระเราะกระบุญกันนับปรามตมจัดรอยแอดเจ้าสั่งโต๊ะและนั้นตึมไกลแต่กระบังกันเป็ดนกนันปีมกรามดีปูดขนาดถูกพ่นตีกลืนหักกุเปี่ยมต้มปลังเอิมเท่าตึมมาจำจนเมืองดังอาจจะแผ่นเมืองขนุกนาเท่ากระจับตึมไกลจังเมืองบิบุญสร้างเปี่ยวลอยงาตู่ตื้นประโยชน์นาและอันไกลดาว
1: บรอกเรียบเพียวและดันดีลาคนักครูทารกเรมกว่าผมได้กระยับบุญสร้างหลักจริงไกลตึกกันนางยมพันเวบิมลาตุ้มไกลตุยมทารกเรมเทหันเมืองตุ้มยวนาลำกริงลันฮะเอกสิมตาในก็ยอมมอกไกลรูเมืองกนุกนาและดันตุ้มหันดาบรอกลุ่มลาตุ้มพบบนเชนทิงติดตักลักบรอกเรย์บรอกบอลูตุยเงื่อนเชนลังจืนลับจำอักแกลในเองเอาหมตักแกลทารกแกลมอลบวนสร้างเลาะรุมกวบกรรมได้แกลติบด้วยบวนสร้างด้วยแบะ
0: Adam dong rup mung rak lem rau lan adam dong sap lu dong rup tak lak roen em chư tap nai yo le chak kam ni buon sang nan bing kap tem ding lang le buon lo tom tom lam adam dong rup ai thai.

0: ลุมก็ควบคุมนิพนธ์ช่างและน้ำบิ่งกับขับเอียงเจอกับเด่งกลางจำดงรูปหังไกลเดเมืองระแกลมเราและนันจำดงสับลุ่มดงรูปตักแลกลำจำดงรูปในหมอตึมตาพลสนายไกลก็บินกลมลาตัวแรมและนันลอยงะจำตูนมรบลุกมงโบจินจิไกลก็บินหันเท่าโกมจริงสังรามโตแรมพระองอันอย่างบวนตัวคอยดองยังยังจารกืนปลุกซาพุนตัวไอปอตับลุกนำตัวไอปอดเหล่าปลุกซาปีมพุนก็เลยกระบินตัดตัวหำโทจำจนเกิดเต็มแพร่กุณาทุกปันพระดิบลากในครูถากเรมกบหังดิกยารังกระชับประย่อยนาก็เลยดาวอกว่ารอยตบลุกนั้นนำตีฮานอยโบจินตริกบจริงเล็กเลยกระบินกลมลาตุยเรมลอยงะจำจนโรบลุกรอยสปันละนำทุนตัวไอปอตับลุนำมึงโบจินตริเกิมดิกยาประตุมกราหมอปรักตุไปเลยมึงลาจาตัดอย่างเงาก็เลยก็เป็นหมอปีลีรรอยรันดุงรูปหังเกมเหล่าปลุเอมาเป่านกหังเกมตัวไอคลักใส่ตุไอปอโจมเลยนักก็เป็นนักก็เป็นหมอควากิไก่ตรงเอิงดังควาลันจาโตลำควากนุกนาเลเมนหึงควากุกหอยจังทันหมังควากิจกายบันบิทือจังกำตุติโนกบินลอยลันดุงรูปจานตักลักหมอตึมดงจีเลืองเหมือนมินเทียกลำจุงเอิงดังควากระดังประดังจารควาอิปุลปิลากุกหอยจารหุ่นที่เชียงหัวกะเอ็งควากระดังประดังจาร
1: บิลากระดังกนุกนาดงจีฝ่ำซาตุกลำบ่อชิงตรีกะเอ็งควากนุกนาเฮิมทาเลตุ้มตาพลลำหัดรำจนมรบลุกมังบ่อชิงตรีเลนันหัดรำจนมกลำกลังนำหัดรากิดแก่พลลำเดกยารประตุมกระมอปรักดูเปลี่ยมบังลาจารตาจีเงาบังนั้นมอนำแกลมเลปร่องกะแกลมเมนกะยำพลนั่นละมเลกแกลมเมนเอี่ยมเธอระแกลตัวเปลี่ยบังลาจารตาจีเงายิงเดกยารประตุมกระมอปรักดูเปลี่ยบังลาจารตาจีเงาหาดาพร้อมกลำกลังกันลูประเห็นวัดไกลตัวไปเลี่ยมบังกันองประพนตัวไปเลี่ยจึกกันองประตุมกรามกันไกลกับประกักหาดามาพร้อมลิมเรากระดับนึ่งมาพร้อมกันนอมเราลังกับประตุมกรามมาประตุไปเลี่ยมบังลาจารตาเจงเอาจิงซาลำตุมประตุมกราพนดีกยาดันเป็นธรรมของประตุมกราลำลาจารกันยำดุมกบดีกยาลาจารตามเราลำหัดรำจนนั่นละมเลมังหัดรำเดกยาร์เอฟดีเอเลียลวดยิงเดกยาร์เปกนารตุมปรักดูเปเลียกับรัวมังลาจารตาเจงเอาเบตอนั้นมเลมังเกรดลังประตุมกราจิมกรามดิวัตุมกราหมอกแหล่ลิกาเดกยาร์มเลกแหล่เอมเทอร์มเทหจันมังตุมปจารบุญปรองยิงไกลไกลลังเดกยาร์ประตุมกราเกิดกลมลาโนกับเป็นละเมื่อและอัศพบ่อมกวบมึงตุ้มขนมประดุมกรามเดียมไปมอปรังตัวเปรี้ยมึงลาจารตาจีเงาปมนี้กระหัดระประมึงเวียดนามหังตุ้มขนมประดุมกรามเดียมไปมอปรังตัวเปรี้ยมึงลาจารตาจีเงาบลอรำเตโนกับเป็นควาเกตกายจุงองดังควาลันจารโตลำเอลไลตุ้มขนมทาระประตุ้มจารบนปรองบิมลิมรอกแกลทอสังกับประดุมเปรี้ยมึงลาจารตาจีเงาดูแกลจักกลเปียดุ้มขนมประตุ้มกระปรองตุ้มกันนังเพราะไปยามในกมราวกันเนากันนักเรียบกุมตุ้มกระสือทุ่มลานลำลาจาร์ตุ้มกันนังเพราะพ้นเกลกนุกนากระเสียมหลังเวทมกรามลิ้นตุ้มหันดาเพราะเยอะตุ้มก็แกลไปกุมตุ้มกรามเดียมไปและนั้นนกชิมเนี่ยบีมเซมกระดุมนกกวนกับปักอมอลอยอกวบอมอตีลุยตุ้มกันนังประตุมกระลิดลูเรมงและนันประกักไปเรงานตุ้มหันดาเพราะเยอะสีหันดาเพียนกนุกนำจนเอลไลกรับกันนังพ้นประกุลกนุกนาบีมหันดามาเพราะกลามงัดกรับจารบนปรองปีงามกระหันดาเพราะยุ่มเทือกไกลบีกุมตุ้มกระเยอะสีไกลจอมกะไกลจักรเมานั่งห้องปรามดีกยาร์และนันไกลปีลีร์กริงวัล
0: กว่ารอยเราปลุกมันนำตีวาลตังหลับจานแตกลักกนองพลประคองอันลาจารงกมจริงเละก็เลยหึมเท่างกมจริงสังระมโตแรมระคองอันอย่างบนตัวนาวติดนอกนั้นโมถึงตึงเลวังตุ้นลำจุงเอิงดังกแองควากนองพลประคองอันลาจารตึมดงจีเลืองเหมือนมีเทียกลำจุงเอิงดังควากนองประดังจารควาไอปุลปิลากุกหอยจารแตกลักเวียงเทียงวางกแองควากนังประสังเจแอาจารมปิดทังพงควาปิลาตึมจารยาลายลำดงกว่างหงาย sang ra mto rem ra kong an yang bon toa ching sang ra rom to de rem ra kanukana mkom ching lir kul sa kul toa kul tlau lam kong an cha tak lak ne ra mut rem mo nak ne kan kai ke ne san sam lai kong an yang bon nak ko sai kanukana lang pa phung de ne yoy ba kalai ha tip kle kanap de mo kalai ru len an tum noi loi han da pra pi kum hang la cham kan mung kanang phun pra kung an la char thon rem tu ai po to plus nam tu ai po to plus ke chu sang ra ra lam pro sai po cho de mung tum cha tak nak ya lai lam dong len an quang ngai mung thon rem tu ai po to plus ke chu tu ai po to plus span pak prang ra de lam klom la mu rem ti sang ra lam kul thon tu ai po to plus nam tu ai po lau plus sang ra nang aim to rem krap thon ka lam pro sai po ai ma tu cho de loi rem ti lau kul rem plu ram ti nok ka bin thung tung le wang tuyen lam trung ương đảng keang khoa ka nang phun pura kong an la char pim nya sang ra to rem ra kong an yang bon toa ching sa lam lau sang ra mung kong an yang bon ko ching ti lau kring wa la char ka nyam loi nga ada pura mung đảng cơm đi cái gia phạm tôm chót góp hằng rút lăng phạm này cái nắp nhai bì cơn ai khoa cái năng phun bạ công an là chan bề lá rạ bụm này cái tướng bù lợi gia này lệ chan mò cái lệ cái lên ai thi làm bạ rụm thăng bạp mệt gộm trình sang rạ tô rèm rạ công an giang buồn toa ru cả sang rạ xa tụ rèm stem
2: รอย10ล้าน5หอยดองยยังจาตักลักกึลปลอซาทุนตวยปอตปลอ5ตวยปอตลอปลอซาบิมพลกะไลกะบินตาลตวาเปะกะเซมลังวิทมกละมกลึงตึมตาปรยโยตมลอยหันดะเพนกะนุกนำตุนนากะบินหมอตึมดงจีเลืองเงินมินเตียกลำตรงเอิงดังขวากะนังปรดังจารขวาไอปูลปิลากุขอยจารกาวทิวหางลำตรงเอิงดังกะเองควากิดไกกะนังประดังจารควาหอยดองยังยังจารโดฮูฮีนิมกับลำตรงเอิงดังกะเองควากะนังประดังจารควากะนังประสังเจแอจารอียังกรีในกะนังกะเองควากะนังประดังจารควากะนังประมักจังโตกุเวียดนามจารตึมดงจีควาจารเอลาวติตึมดงจีลำกะนังกิดไกประดังจารหอยดองยังยังควากะนังประสังเจแอจารดักลัก
1: Blog ram tệ nô cả bệnh đồng chí Cao Tệ Hòa An làm trung ương đảng các em khoa kết cai cân đồng bọ đảng cha khoa hội đồng nhân dân cha lõm nhã các cơ bệnh tàu tòa hội đồng nhân dân cha cờ bọ xa mcom chinh làm cờ mà lưu bọ ngại yum pan bọ nick lẽ cha và yuộc lại ngạ pim mo cân đồng bọ sàn chi e tòa cờ mà xa thôn nên làm cầm trôn bầm cầm lấy hạt trại chọn cả cha cờ thôn tuổi và tòa bọ sàn tuổi bọt lọp lô lòng trước cờ thôn tuổi bồi mập lôจารักลักมอลหัตระกันยำเดกยารประกนอกลมท่วมมดินังเดกยารประตุมกราบิมลีรประตุมกรามเนียมเปลยบายัวตุตื่นไกลจักกัลเมามดกยารประตุเตียมกรามจริงเปลมเนียโลกิสติกวัลบุญปรองดุมกรามตะมกรามเดกและติบจักเฮนเกิมเนียบุญสร้างก็ยังความเกิดกายกันหนึ่งประดังจารควาหอยดองยันสันจารกาวเทหัวอ่านแหลกละตลอบลบปะระหึมเท่าและดันตอบลมตารำอารงามกราหัตรำจนมอปะหึมเท่าเกิดในจิงตุมประงะตุตื่นกระเสียมกลางวัดแกลเลยงะตุมหัตระปรรูหัตรำจนกำพายปวดกนาจุบด้วยมาพระนิพพตุตื่นแกลไปยัวกันหนึ่งประสันจีแอตัวกึลเตนกมาพระหอยดองยันสันจารมอกเมื่อและควากันหนึ่งประสันจีแอจารเพิ่มทอปตุตุนเลยงะหัตรากะจำดิกะยารประตุมกรากลายติบดำด้วยบนสร้างเกรมกังลันจารกลายดับเป็นบนสร้างนำล้านทุนตัวปอดวับลุ่นนำและนำกลำตุนตุ้มประงะพ้นเตกะนานจิทุนตัวปอดวับลุ่นนำกนึงประมาจันตุกวกเวียดนามจารเพิ่มทอปรอมกรัมดิกนึงประสานจีแอนำล้านทุนตัวปอดวับลุ่นนำมึงกนึงประมาจันตุกวกเวียดนามจารและนันตุ้มแกลมกว่าประซับตรงอาเก้ามึงกนึงประมาจันตุกวกเวียดนามจารห้องหอยดองเงินเส้นกระนองประสังเจ
2: ียรอยตลบลุ่มหลั่นนำกระนองประสังเจียจารก้มจริงกระไรกระบินหำเท่าหัดดำจนมึงควากระนองประสังเจียจารกระไรเจ้าดงจีโฮกวางเดะงะควากระนองประรุ่มตังจารนาวกระบินหมอตึมดงจีเลืองเงินนิเทียกลำตรูเอิงดังควากระนองประดังจารควายปูลเปลากุ้ยจานจัดลัก Đỗ Hữu Huy niêm cặp làm trung ương đảng, các em khoa cân năng bọa đảng chà, khoa cân năng bọa sang chế ẻ chà, y dân kri nê cân năng, các em khoa cân năng bọa đảng chà, khoa cân năng bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam chà, trần trung hiến làm cân năng kịch cài bọa đảng chà, khoa cân năng xem trần bọa cân hoa làm cân năng bọa đảng chà. Đi nọc có bình phía là các năng kết làm nữ mạng bọa cân nục cân ả chà, hâm thò trăm trùn mô rô tuệ bò tuệ bọc sơ bàn, rồi tuệ bọc tuệ bàn. Lần năm thôn tuệ bò tập lô năm mừng khoa cân năng bọa sang chữ ẻ chàr cơ lầy chào đồng chí Hồ Quang Đệ ngạ khoa cân năng bọa rụm tầng chàr ngạ khoa làm vàng ẻ mà thôn dập mừng rồi mò trạm trùn chào ngạ khoa blu ram tiết nọc chào bọa khoa cân năng bọa sang chữ ẻ chàr Đỗ Hữu Huy ếch mời đồng chí Hồ Quang Đệ một lệ đạo cân năng mừng khoa chà chào ngạ khoa cân năng bọa rụm tầng chà biết thằng năn lọ kịch cài đồng chí Hồ Quang Đệ mar đi tang cơ lệ cùm cộp mar cam phè prạc dòa cà bọa rụm tầng đi bố tụ tươn cơ lệ loài ngạ tùm hạt đạ bọa phôn khoa cân năng bọa sang chế ẻ chà mạng mươi đồng chí Hồ Quang Đệ mar một lệ cùm cộp hằng ấy bùa lệ dạ bọa đáng cân năng bọa lên ảnh cân đoạn trúc nề mạng bọa mkram đi cân năng bọa rụm thân chà kì chập kì tăng ngạ chắc bọa chào
0: làm rồi lập lúc lần năm cân năng bọa sang chế ẻ chà đặc lạc mạ bọa hằng cân năng bọa tùm kra đèo cá cà đạ bọa ngạ mkra ấy làn tường prong kà ấy thê ràn mà rà phú yên đặc lạc nào tiết độc mạ bọa màu đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa cân năng bọa đảng chà khoa ai bồn bị là quốc hội chàr Đỗ Hữu Huy niêm cặp làm trung ương đảng các em khoa cân năng bọa đảng chàr khoa cân năng bọa sang chế ẻ chàr Trương Công Thái các em khoa cân năng bọa sang chế ẻ chàr
1: tì nộp mà bọa cân năng bọa tuồng cả đều cả hôm ta lát cả trạm trôn ngậm cài lần từng prong cái tên mà CT đoạt luật là phụ yên đặc lát lời hạt trạm gộp bết bà vác cân năng bọa tuồng cả hòng cân nục lời xe kè trùng chai, hay lần tầng prong kè tê răn mà đập phụ yên đặc lạc, luôn làm bộ tuổi tuổi của chú km. Cả trạch phân, bê lê hòng hay lần tầng prong kè tê răn mà đập tư rật thung, tì cả trạch cắt lạc bằng hay lần tầng prong bộ tuổi lúc tập ăn. Cả trạch cắt nà tuy, tì bằng giang có nông lần tắc rươi. Mọi nó prắc bê lê kè bộ ngạm kè chi chàng năng ai mà bộ tuổi bộ tuổi tuổi bạp lúc xài kè prắc. Này chinh hạt ra bộ tùm kè prong, xa năn phá ngã chinh tùa cươl. Lâm năn cờ tàl xa mừng thuần tuệ bò đọp lô năm, rút thuần tuệ bò đọp lô, lông xe tù đọp lô 3 km, mò bạ bộ ế lan kè tê hề ràn. Bộ râm tê nốt mạ bọa, đồng chí Đỗ Hữu Huy, nguyên cấp làm trung ương đảng, kè em khoa cân nông bọa đáng chàr, khoa cân nông bọa sáng chí ạ chàr bìm nhá. Đặc lạc bìm kla bọa ngàm kra lần tầng bọn kè tê rần mạ phụ yên đặc lạc, dinh hạt ra bọa phân dùm phân, rùm đi kè yàr bọa thùm kra kè tìm ta, lần năn lưỡi ngã kè chạm đi kè yàr bọa thùm kra. Mừng bố cơ trời tu cột luôn mừng chà có dụng năng chà mạng mươi mà rằng mọc lưỡi ngã lầm gờ thuần mạp rõ này bố râm tiết nục mạp rõ đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa cân nông bọa đáng chà khoa bộ viện lao quốc hội chà đặc lắc bìm nhá này chinh hạt ra bọa ngạm cài lăn clôn mọc lại dùm phân xe tìm mít mòm cầm cầm lét làm hạt ra chồng cạm mừng chà đồng chí yêu lai cân nông bọa sàn chi e chà lệ nâng tùm cân nông thả bọa dự tùm lọ tù mại nung kè trùng ở câu mừng tùm cân nông bọa tùm kram niềm play vì hôm kram kân hạt trợ tù bì liệt cả bọa dự quốc lệ nâng năng hòng kè đi kè giar mừng chà
0: rồi lập lúc nàn năm e bôl bì cùm nơi khoa thôn chà đặc lạc cơ bình cử xa thôn tuệ bò tập lúc năm tuệ bò lập lúc xa nào cơ bình mô đồng chí Nguyễn Lam các em khoa bồn bì cùng nơi khoa thôn Việt Nam biết thằng nơi bị la cờ tướng cân năng thảm bọa làm chà làm cử thôn tuệ bò tập lô xa tuệ bò tập lô năm ấy bồn bì cùng nơi khoa thôn chà đặc lác bì một mò bạ lô năm ấy bò chồm nơi khoa thôn đi nôm nơi khoa thôn lắc mò rạ này trú tuệ tú năm lô bạ ấy bò chô cử thôn ấy cao tướng ấy bồn bì cùng nơi khoa thôn làm chà cứ tướng gram đi lên ăn loài ngạ ăn đạm bọa Ebolia lên ăn mò bà vết lê lù bù tù tương gật lươn Ebol mê khoa thôn mừng chà trú cư nạ cú mò kè lèm kram đi kì chập kè tăng sa tù kè trẻ chế tù kù nạ trú mê khoa thôn mòm bộ rèm nạch mạ bọa mrâu lùm chà thạc lắc rạ này mò xạy bò xạy tù sàn bù kì chú Ebol ngạ bọa tù tương hằng kì chú bù mạ bò chồm mê khoa thôn mụt bì cùm
2: mò nam ấy bảo sản tu nằm lúc tòa chồm nơi khoa thôn tu bằng hoa mbra rùm cốp đi cái giặc lẻ tìm tạm nơi buồn sang nó có bền ra lẽ nơi mạ bra làm ấy bồn phía cùng nơi khoa thôn cha mò lâu lúc cái chú chồm nơi
0: rồi lập lúc nằm nằm tới sáng chư hình tươi Sài Gòn Phú Yên và Tì Hòa cân năng kết lăng bộ dội na lên ăn cái lẻ đạo tràn thạc lác bìm phôn cái lẻ

0: ตุ้มแกลตุยมทารกระหมเทหจันเมืองตุ้มยวนนาลำกริงลันระเอกสิมตาในก็ยอมออกแกลรูเมืองกนุกนาและนันตุ้มหันราบรักลมลาตุ้มปะบนเชียนเทิงเตตักลักบระเรบรุบาลูตุยเงื่อนให้เชียนปลังจืนลับยำอักแกลในเองเอาเฮมตักแกลทารกระหมอลำบนสร้างเลาะรุมกวบกรรมได้แกลติมด้วยบนสร้างด้วยเบะ
1: อาดัมดงรูปเมืองรักเลมรองและอันดัมดงสับลุ่มดงรูปตักลักเรนแอมจื้อตับในเยอะและจากกำหนดบวนสางนั้นบิ่งกับเตรมเด้งหลังและบนโลเติมต้มลำอาดัมดงรูปไอไทย